0: เอ้าเหล่าจักไซ
1: เอ๊ะฮองอฮองอาสงสอหรือสิงนี้ฮออ๋อฮักเจ๊กะตังตังฮอตังตังฮออาสงสอว่าใจซกหรือสิงทงสุยอ้าวฮักเจ๊กะว่าใจซกหรือสิงนี้ฮักใช่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
0: 女是该生菜有刀的人，何况女命啊或或是长头，就一定能发财发福。
1: 谢谢吧，
2: 我跟孙娘来啊，从手里看看咯。
0: 这是何事诶？
1: 道理很简单，俗话说，一冲三百户，冲是青阳之功，王脉之生机。春风直吹，元满复苏；春雨直晒，元北青翠；春阳直接百花布艳。什么杨花富贵呀，生意生福，都离不开这个冲字。
0: 难怪德州农村春在大春亮，总是爱打一个大春字到厅门顶。
1: 对咯。啊，这叫做满门春色，也叫做春色盈门。
0: 欢呼的春光吉日，迎春之福。
1: 总之是大好啊，春光。
0: 哎呀，你个才清真好。大概春日说得如此生动透彻啊！
1: 我正因如此，我才十分欣赏你这个娘命。由此，
2: 我也是去往出名冲的，一个今日幸福，
1: 为了我退阿公欠命，每逢春日一道结扎呢。
3: 何冲结何呢？
1: 何冲结何呢？最该算春节错，最该算呢。
0: 春节又节咪该？
3: 伊能节王当咯。
0: 遐春亮节咪该？
1: 节最亮。
0: 真爱听。
3: 老老些咯，
1: 两只春亮都唔敢小该春节，
3: 怕念起来写点咪啵。
1: 可你春节。一请我去共伊写春联，
3: 门口立在，春字立马落，真使我写半长度。
0: 哦，原来你是该写春联的大笔头。
3: 啊，而你到哪只福庆新台咧，用三大人都拿手写一空。
1: 啊，不过这是业务你不该呐，不是汤家啵。
0: 嘿。人家打破铁爱无清楚，得来传不回功夫，是清楚你这粗卡。我个新厨刚刚落生，正爱请个师伯来写错，好听好听个，字硬硬个。
3: 哦，哎呦，我的爹！